ไม่ค้างเดียววิญญาณไม่ว่าเฮียยันนานาใครยันยันหน่วยงามเอ็มเรดิทรวยยันยันพายันเชื่อมฟรีอะหัววิญญาณวิญญาณยันวิเดนิฟักซิมาพร้อมมาทำบิดาเอ็มเรดิทรวยยันว่าเฮียยันไม่หุ่นเองไอ้ยามียันยันไม่ทีไอ้ยามียันเนื้อหมดเอ็ดวยยันยันวิญญาณพ่อพ่อเบียกองคุณไอ้เสียรียันยันยันยามีเนี่ยวิญญาณเบ้มAnd come with me.